0: ถึง16กันยายน2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทางนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่าน ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcot HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันดาวเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออก เพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจ
18: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
19: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
20: น์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
21: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
20: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
21: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
20: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
21: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
20: อย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
21: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
20: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
21: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
19: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
18: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
22: wow.
18: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: นตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
22: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
23: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
22: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
24: ชอบร้องแบบนี้
25: คุณไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
24: แบบนี
25: ้
24: หรือว่าแบบนี
26: ้
24: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
27: Notwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
28: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความ

0: พิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ North Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัฒน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
3: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพั
4: ฒน์โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
2: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
4: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
2: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
4: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
2: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
4: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
2: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
4: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
5: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: สนับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ใครก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้งพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัฒน์จะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
2: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
3: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
3: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
2: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
3: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

NorthWave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: North Wave Music Long Play
0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสุ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุ่มกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์
3: มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพาร์ท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์
0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี
2: ้หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
5: wow.
4: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
6: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
7: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
8: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร091-772-4314
7: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
9: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: ื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
2: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
1: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
2: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Northwave 9425

นับสนุนทุกการร้องเพลงโดย We Sing Along Karaoke เชียงใหม่โครงการ T Square 4แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่า Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

ความจริงคนเราเกิดเพื่อจะแบ่งวันเวลาร่วมกันความจริงคนเรานั้นเกี่ยวพันแม้ไม่เคยพบเจอ

Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัฒน์ยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแทบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่กอล์ฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
2: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
2: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
4: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
2: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพาร์ท
1: ประกันภัยกับไทยพาร์ทประกันภัยกับไทยพาร์ท
5: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Ofin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินๆราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็คเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
11: wow.
10: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
12: ชอบร้องแบบนี
13: ้หัวไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
12: แบบนี
13: ้
12: หรือว่าแบบนี
13: ้
12: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
14: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
15: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
12: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ก็แค่ต้องหายใจแล้วไปต่อ
1: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์นั้นนำจะเป็นเครื่องซักโอผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ฐานกันน้ำพร้อมผ่อนเริ่มต้นหลักเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อรา

0: ูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
4: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบนี้ประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่กอล์ฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผ่านกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
4: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
5: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนัลโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภช700ปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com มูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยาม

0: ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: Notwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้นหนึ่งนี่คือสายเปย์ครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
3: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plusคือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
3: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
0: น์ NotWave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

พลงออนไลน์ได้ที่ notwebstation.com

0: ังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
2: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
1: หนังอินดี้
2: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
1: และหนังใหม่ทุกประเภท
3: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
1: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
3: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
6: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081888มากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคน

Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: Now, now.
1: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับจอดรถทิ้งไว้ที่ห้างเดินออกมาอีกทีอ้าวรถมันหายไปไหนเนี่ยแบบเนี้ยใจหล่นลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะนั่นน่ะ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟฟังแล้วผมประมวลผลความเศร้าแทนเลยครับเรื่องรถหายนี่คือฝันร้ายของคนรักรถจริง
2: ๆนั่นดีแล้วในฐานะที่นายเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนายช่วยตามรถให้พี่ได้เปล่านายมีฟิลเตอร์สแกนหาไหมว่ารถอะไปอยู่ที่ไหน
3: แหมพี่ผมเป็น AI ในสตูไม่ใช่ดาวเทียมสายลับนะพี่กอล์ฟแต่ถ้าถามว่าประกันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมมีข้อมูลเป๊ะๆครับ
2: ไหนลองว่ามาดิถ้าทำประกันไว้แล้วเนี่ยรถโดนขโมยเราจะได้อะไรบ้างอะ
3: ถ้าพี่กอล์ฟทำประกันชั้น1หรือแผนที่คุ้มครองกรณีรถหายไว้ทางประกันเขาจะช่วยชดเชยค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่ทำไว้ครับคือถึงรถจะหายไปแต่เงินทุนที่ทำประกันไว้จะกลับมาช่วยเยียวยาหัวใจพี่แน่นอนครับ
2: เอออย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทั้งรถทั้งเงินนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจอดไว้เฉยๆแล้วโดนใครไม่รู้มาชนจนยับเลยล่ะ
3: ประกันชั้น1ก็คุ้มครองครับพี่ไม่ว่ารถจะหายถูกขโมยหรือจอดไว้แล้วโดนชนแบบไร้คู่กรณีเราดูแลหมดเรียกว่าอุ่นใจทุกที่ที่จอดเลยครับ
2: ชัดเจนใครที่ขวัญอ่อนกลัวรถหายนะครับหรือว่าอยากจอดรถแบบไม่ต้องพะวงโทรมาหาเราได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับ0818853600
3: หรือจะแวะมาคุยกับพี่ๆที่สำนักงานตรงถนนระแกงที่ช้างคลานก็ได้นะครับไปจอดรถแถวนั้นได้มีคนดูแลแน่นอน
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
4: ์ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย Goldfin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
4: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
5: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: พี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนัน Lotus 200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชเจ็ดร้อยปีวงแหวนรอบ2

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Northwave 9425

0: เป็นอะไรไปครับพี่กอล์ฟถอนหายใจดูกลุ้มใจจังเลย
1: ก็มีเรื่องปวดตับมาปรึกษามิสเตอร์ไทยพัทนะสิคืองี้น้องเก่งอ่ะน้องชายของพี่อ่ะเขามายืมรถพี่ไปขับแล้วดันอ่ะขับไปสอยท้ายชาวบ้านเขาให้อ่ะสิแบบเนี้ยประกันเขาจะเคลมไหมเนี่ยแล้วพี่ต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ย
0: โอ้โหปัญหาโลกแตกแห่งความไว้ใจเลยครับพี่ก๊อฟคำตอบคือเคลมได้ครับแต่ต้องดูเงื่อนไขตอนพี่ทำประกันไว้นิดหนึ่ง
1: เงื่อนไขอะไรอ่ะก็รถก็รถพี่ประกันก็ประกันพี่ไม่ใช่เหรอ
0: มันมี2แบบครับพี่ถ้าประกันของพี่เป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ใครเอาไปขับแล้วเกิดเหตุประกันก็ซ่อมให้ตามปกติหมดครับแต่ถ้าพี่ไปทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ระบุชื่อพี่ก๊อฟคนเดียวเพื่อเอาส่วนลดเบี้ยแล้วดันปล่อยให้เพื่อนยืมไปชนอันนี้พี่อาจจะต้องร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎนะจ๊ะ
1: อ๋อสรุปก็คือถ้าเราเป็นสายใจดีชอบแชร์รถให้เพื่อนขับหรือว่ามีคนในบ้านผัดกันใช้บ่อยๆตอนทำประกันเนี่ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมว่าขอแบบไม่ระบุชื่อมันจะได้ตัดปัญหาปวดหัวตอนเคลมไปซะ
0: ถูกต้องครับพี่ส่วนเรื่องเพื่อนคนนั้นจะคุ้มค่าคุ้มช่วยไหมอันนี้ระบบผมไม่ขอประมวลผลนะครับแต่ถ้าเรื่องประกันโทรมาเลยที่081-885-3600ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่ครับ
1: ตึกสวยๆตรงถนนระแกงช้างคานนั่นใช่ไหมยังไงก็แวะมาคุยกันได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยเชียงใหม่นะครับ
2: ประกันภัยกับไทยพัฒนาประกันภัยกับไทยพัฒนา
3: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: นอตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเสงขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเสงสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน
4: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
5: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
6: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425
3: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Northwave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่นว่ายังไงมิสเตอร์ไทยพัฒน์ยุคนี้เนี่ยใครๆเขาค่อยฮิตขับรถ EV กันเนาะพี่เองเนี่ยนะก็อยากจะล้ำกับเขาบ้างแหละแต่แหมแอบไปเห็นราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแผบสุดเลยแพงจนซ่อมทีเนี่ยพี่ว่าต้องมีร้องไห้แน่ๆเลยแบบเนี้ยถ้าเกิดแบตมันมีปัญหาขึ้นมาประกันน่ะเขาจะช่วยได้ไหมล่ะมิสเตอร์ไทยพัท
3: ประมวลผลความกังวลให้แล้วครับพี่ก๊อฟชาวรถ EV สบายใจได้เลยเพราะตอนนี้ไทยพัฒนาประกันภัยเรามีแผนประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือเป็นหัวใจและเป็นชิ้นส่วนของรถถ้าเกิดอุบัติเหตุชนปั้งจนแบตพังเสียหายประกันชั้น1ดูแลให้อยู่แล้วครับ
2: อ้าวแล้วเขาจ่ายให้เราเต็มร้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานไปด้วยอ่ะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ปกติแล้วเขาจะมีเงื่อนไขการชดเชยค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุปีของรถครับแต่ถ้าพี่อยากได้แบบอุ่นใจสุดๆแนะนำให้ปรึกษาตอนทำสัญญาเลยว่าสามารถคุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% เต็มโดยไม่หักค่าเสื่อมได้ไหมปีไหนๆชนมาก็เคลมกริปเหมือนได้แบตลูกใหม่แน่นอนครับ
2: เออดีขับรถล้ำๆแล้วก็ต้องมีความคุ้มครองที่ล้ำตามไปด้วยเนาะใครที่ขับรถ EV อยู่แล้วอยากจะอุ่นใจโทรหาไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะครับที่081-885-3600
3: หรือจะแวะมาคุยที่ถนนระแกงย่านช้างคลานก็ได้นะครับพี่ๆยินดีต้อนรับสายรักโลกทุกคนครับ
2: เดี๋ยวขอไปเลือกรถ EV สวยๆสักคันก่อนนะเดี๋ยวมานะมิสเตอร์ไทยพาร์ท
1: ประกันภัยกับไทยพาร์ทประกันภัยกับไทยพาร์ท
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
4: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันภัยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร081-885-3600
5: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่บ้านถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขา

0: โทรเลย0984289823
1: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: อนที่จะเสียเธอไปจริงๆ
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425

้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่าพี่ๆช่างแอร์ครับถ้าเกิดอยากซื้อแอร์และอะไหล่ช่วงนี้แนะนำไปที่ ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรของพร้อมอุปกรณ์ครบจบในที่เดียวพิเศษช่วงนี้ ESY Supply เขาจัดโปรครับดับเบิลคุ้มเมื่อซื้อแอร์คุ้มที่1รับเงินคืน300บาทคุ้มที่2รับบัตรกำนันโลตัส200บาทและถ้ามีงานเข้าแต่เงินยังหมุนไม่พอ ESY Supply เขามีเครดิตช่างแอร์วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทให้เครดิตนาน45วันครับอนุมัติสมัครง่ายรู้ผลไวรับของติดตั้งก่อนได้เลยงานไม่สะดุดเงินไม่ขาดมือแน่นอนรีบหน่อยก็ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0917724314 ESY Supply ศูนย์รวมแอร์และอะไหล่ครบวงจรอยู่ถนนสมโภชน์700ปีวงแหวนรอบ2

0: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล
1: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
0: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเซ็งขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเซ็งขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่052-135-089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
2: แบบนี
3: ้
2: หรือว่าแบบนี
4: ้
2: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
5: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
6: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
5: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
7: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
5: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
7: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
8: ตั้นทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
2: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: โอนเงินก็ต้องไวแล้วทำไมประกันจะช้าได้ล่ะ
0: ไทยพัฒนาประกันภัยดูแลไวทันใจราคาไม่แรงแต่ความคุ้มครองจัดเต็ม
2: มีบริการให้คุณเลือกหลายรูปแบบหลายประเภทพร้อมทั้งบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมเบี้ยประกันไม่สูงปรึกษาได
0: ้อยากอุ่นใจไม่ต้องคิดนานเลือกเลยไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันดีๆที่ทันทุกจังหวะชีวิตคุณสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
3: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: เพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์กลับมาอีกครั้งกับประกันภัยกับไทยพัฒน์พี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์เจ้าเก่าครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถเก่ากับเรื่องของการเคลมครับมิสเตอร์ไทยพัฒน
3: ์มาเลยพี่ผมพร้อมสแกนคำตอบแล้วครับ
2: คำถามแรกก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นรถเก่าครับพี่จะต้องทำประกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลมบ่อยเนี่ยตัวเบี้ยประกันจะแพงขึ้นหรือเปล่าร
4: ถเก่าควรทำครับพี่อย่างน้อยคุ้มครองคู่กรณีไว้ก็อุ่นใจกว่าส่วนเรื่องการเคลมถ้าเราเคลมทีหรือเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเบี้ยมีโอกาสแพงขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับพี่
2: แล้วถ้าบางคนบอกว่าเป็นสายจอดล่ะรถไม่ค่อยได้ขับเลยแบบนี้ต้องทำประกันไหมทำแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าประกันหมดล่ะนานๆมาดูทีเนี่ยมันจะต้องทำยังไงมิสเตอร์ไทยพัท
4: จำเป็นสิครับพี่เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกเวลาถ้าประกันหมดต้องรีบต่อทันทีอย่าให้ขาดความคุ้มครองเด็ดขาดและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือโทรหาบริษัทประกันก่อนเลยครับ
2: ตอบแบบนี้ชัดเจนมากเลยมิสเตอร์ไทยพัทเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะปรึกษารายละเอียดในการทำประกันจะต้องติดต่อได้ยังไงล่ะครับ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่ก๊อฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัทประ กันภ
0: ั
1: ยกับไทยพ
0: ัฒน์ Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วย Gold Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี้
5: ห่วงไม่มีคิดถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
5: ้
0: หรือว่าแบบนี
5: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaokeร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
6: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
7: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
4: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับวัยรุ่น คือวันนี้พี่ขอสารภาพบาปหน่อยนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ถอยรถเข้าบ้านเพลินไปหน่อยพี่ก็เลยไปเบียดรั้วเข้าไปเต็มๆเลยอ่ะแบบเนี้ยมิสเตอร์ไทยพัทจะปลอบใจพี่กอล์ฟได้ไหมครับ
3: โอ้โหพี่กอล์ฟเสียงรั้วบ้านร้องไห้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ประกันชั้นหนึ่งของไทยพัฒนาประกันภัยเขามีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ
2: เออจริงนะคือถ้าเป็นพวกเบียดรั้วชนเสาไฟฟ้าหรือว่าเอารถเนี่ยไปชนกำแพงข้างบ้านแบบไม่มีคู่กรณีแบบเป็นคนเนี่ยเรายังจะเคลมได้อยู่ใช่ไหม
3: เคลมได้แน่นอนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วเหล่านี้เราก็มีแผนความคุ้มครองดูแลให้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งจะช่วยพี่กอล์ฟได้ดีที่สุดครับ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกประกันชั้นอื่นๆล่ะเขาจะซ่อมให้กับพี่เหมือนกันเปล่า
3: ถ้าเป็นชั้น2หรือ3โดยทั่วไปเขาจะไม่คุ้มครองกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี่ดังนั้นถ้าพี่กอล์ฟเป็นสายถอยเบียดบ่อยๆผมแนะนำจัดชั้นหนึ่งให้จบๆไปเลยอุ่นใจกว่าเยอะครับ
2: โอเคเคลียร์รู้เงี้ยทำประกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้รู้เองเนาะใครที่เป็นสายเบียดแบบพี่นะโทรไปหาพนักงานของเราได้เลยครับที่081-883-3600
3: หรือแวะมาคุยที่สาขาเชียงใหม่ถนนระแกงแถวช้างคลานก็ได้นะครับพี่ที่ที่นั่นยินดีให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองที่สุดครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
0: ์ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: 2ตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วย GoFin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go
2: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
1: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
4: wow.
3: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
5: ชอบร้องแบบนี้
6: ผมไม่มีชีวิตถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
5: แบบนี
6: ้
5: หรือว่าแบบนี
6: ้
5: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
7: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
8: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
7: หนังอินดี้
8: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: หรือหนังใหม่ทุกประเภท
9: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
7: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
9: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
7: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
11: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
12: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากไข่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ไม่ใช่โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร ัฐบาล
3: สิบประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววริดา

0: ร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
1: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
0: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากJISDAข้อมูลสถานการณ์น้ำ และระบบโทรมาเตือนภัย

0: ไอดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
3: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35
11: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
12: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน์
13: สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมพี่กอล์ฟแล้วก็ไอ้หนุ่มสมองกลมิสเตอร์ไทยพัดกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคำถามคลาสสิกที่ถามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นเราครับ
14: คำถามอะไรครับพี่กอล์ฟเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผมหรือเปล่า
13: ไม่ใช่แต่คือเรื่องพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจบางคนเข้าใจว่าทำพ.ร.บ.แล้วก็คือจบอ่ะไม่ต้องทำประกันเพิ่มก็ได้ไอ้นี่มันเหมือนกันไหมมิสเตอร์ไทยพัท
14: โอ้โหพี่กอล์ฟอันนี้ผมต้องรีบประมวลผลด่วนเลยครับพ.ร.บ.กับประกันสมัครใจเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยครับพี
13: ่มันเป็นยังไงอ่ะไหนลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยสิ
14: ได้ครับให้พี่กอล์ฟนึกภาพว่าพ.ร.บ.คือข้อบังคับครับคือกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องทำเน้นช่วยเรื่องคนถ้าบาดเจ็บพ.ร.บ.จะช่วยจ่ายค่ารักษาให้เบื้องต้นครับ
13: อ้าวแล้วก็เกิดว่าพี่อยากซ่อมรถด้วยล่ะ
14: นั่นแหละครับถึงต้องมีประกันสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ครับซึ่งประกันประเภทเหล่านี้จะมาช่วยซ่อมทั้งรถเรารถเขาและความเสียหายอื่นๆที่พ.ร.บ.ดูแลไม่ถึงครับ
13: อ๋อสรุปก็คือพ.ร.บ.เอาไว้กันตายประกันน่ะเอาไว้กันเจ๊งก็คือเรื่องซ่อมรถค่าซ่อมอะไรพวกนี้ถูกต้องเปล่าน
14: ิยามได้เฉียบมากครับพี่ถ้ามีแค่พ.ร.บ.ไม่มีประกันอื่นมาช่วยดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆก็อาจเสียหายจนกระเป๋าฉีกได้นะครับ
13: โอเคเคลียร์แบบเนี้ยใครที่ไม่อยากกระเป๋าฉีกเพราะว่าค่าซ่อมรถนะโทรหาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ไทยพัฒนาประกันภัยสาขาเชียงใหม่ได้เลยนะที่0818853600งานเนี้ยปรึกษาฟรีไม่มีกั๊กนะครับ
14: หรือจะไปหาเราที่ถนนระแกงก็ได้นะครับพี่ๆพนักงานรอการแขนรับปรึกษาทุกคนอยู่ครับ
12: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒ
11: น์ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
15: wow.
11: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
15: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
16: สยามทีวี
17: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM Duo Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก
18: เปิดแล้ว ESY Supply ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ในจังหวัดเชียงใหม่พบโปรสุดคุ้มฉลองเปิดร้านใหม่โทร0917724314
17: Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
19: Notwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR คอนโดมิเนียมตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำ

0: พิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
2: ์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่กอล์ฟแล้วก็มิสเตอร์ไทยพัฒน์พาร์ทเนอร์ AI ที่จะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันภัยในประกันภัยกับไทยพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับพี่กอล์ฟวันนี้ผมอัปเกรดซอฟต์แวร์มาพร้อมตอบทุกคำถามประกันแบบเคลียร์เลยครับ
2: ดีเลยมิสเตอร์ไทยพัฒน์มีคนถามมาเยอะเลยว่าประกันแต่ละชั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนบอกว่าทำไมประกันชั้นหนึ่งมันจ่ายแพงๆแล้วมันได้อะไรบ้างแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยเนี่ยจ่ายแค่ประกันชั้น3มันจะคุ้มไหมไหนเล่ามาสิ
3: จัดไปครับพี่ประกันชั้น1นี่คือสายเปย์ครับคู่กรณีคือเขาชนเราหรือเราชนเขาประกันคุ้มครองทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงรถหายไฟไหม้น้ำท่วมก็คุ้มครองหมดครับส่วนชั้น2 plus เบี้ยจะถูกกว่าแต่เงื่อนไขคือไม่คุ้มครองถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะพี
2: ่เข้าใจละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินน้อยงบน้อยแล้วประกันชั้น3กับ3 plus เนี่ยมันจะช่วยมันจะคุ้มแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงล่ะ
4: ใช่ครับพี่ชั้น3และ3 plus คือทางเลือกเพิ่มสำหรับคนงบน้อยแต่ใจสู้ไม่ว่าจะเป็นรถตกถนนหรือรถไปชนรั้วข้างบ้านเราก็มีแผนรองรับให้เหมาะกับคนอยากเซฟเงินแต่ยังอยากมีความคุ้มครองไว้ให้อุ่นใจครับ
2: สรุปก็คือเราจะต้องดูว่างบเราเท่าไหร่และต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่นั่นเองนะครับมิสเตอร์ไทยพัฒน์เขาตอบมาให้ได้หมดเลยและที่สำคัญไทยพัฒนาประกันภัยเขาก็จัดได้ทุกชั้นทุกงบประมาณและความเหมาะสมเลยแต่จะติดต่อได้ยังไงล่ะมิสเตอร์ไทยพัฒน์บอกสิ
4: โทรหาแก๊งไทยพัฒนาได้เลยครับพี่กอล์ฟที่0818853600หรือแวะมาหาเราที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนเลขที่144/2ถนนระแกงย่านช้างคลานในเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับ
1: ประกันภัยกับไทยพัฒน์ประกันภัยกับไทยพัฒน
5: ์ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
2: wow.
1: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: ชอบร้องแบบนี้
3: ผมไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
3: ้
0: หรือว่าแบบนี
3: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke
4: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
5: หนังเกาหลีสุดฟิน
4: หนังอินดี้
5: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
4: และหนังใหม่ทุกประเภท
6: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
4: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
6: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
4: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
7: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า Not Wave 9425

0: ของตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทยหรือหนังเกาหลีสุดฟินหนังอินดี้หนังการ์ตูนหนังอนิเมะและหนังใหม่ทุกประเภท
4: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
3: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
4: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
3: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
5: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศหรือส่งของชิ้นใหญ่ให้เรื่องขนย้ายเป็นเรื่องง่ายนิ่ม Moving บริการขนส่งครบวงจรทีมงานมืออาชีพดูแลของคุณอย่างใส่ใจตรงเวลาปลอดภัยมั่นใจในทุกการขนย้าย
3: wow.
2: นึกถึงขนส่งนึกถึงนิ่ม Moving ย้ายเมื่อไหร่ให้นิ่มดูแลนิ่ม Moving บริการขนย้ายสินค้าด้วยทีมงานคุณภาพภายใต้ความพร้อมของรถและอุปกรณ์ราคาเริ่มต้นที่900บาทสอบถามเพิ่มเติม0818815585
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: ชอบร้องแบบนี
4: ้ผมไม่มีชื่นถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
0: แบบนี
4: ้
0: หรือว่าแบบนี
4: ้
0: ไม่ว่าคุณจะชอบร้องแบบไหนก็มาได้ที่ We Sing Along Karaoke ร้องเพลงโปรดกับระบบเสียงคุณภาพปาร์ตี้วันเกิดเลี้ยงบริษัทนัดเพื่อนมาสังสรรค์ก็มีทั้งห้องคาราโอเกะส่วนตัวและโซนบาร์บรรยากาศสบายๆเจอกันได้ทุกวันที่ We Sing Along Karaoke โครงการ T-Square แยกแสงตะวันชั้น3ตรงข้ามพันทิพย์พลาซ่าติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage We Sing Along Karaoke Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
5: ฟังเพลงเพราะได้มากกว่าใครทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าได้ที่ Not Wave 9425

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Northwave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
2: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Northwave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุ่มแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุ่มกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
10: ใครๆก็รับวางแผนผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ใครที่จะผลิตสื่อและผลิตสุขแบบที่คุ้มค่าคุยง่ายงานดีลูกค้าแฮปปี้มีความสุขตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลงชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632500
3: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย09
0: NotWave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: เพลงเพราะต่อเนื่องยาวนานกว่า NotWave 9425

0: ก็แค่ต้องหายใจแล้วไปต่อ
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ Northwave 9425

NorthWave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร 098-428-9823

0: ้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave
1: บริษัท One to One Not จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
3: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: กำลังฟัง North Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้งทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้งทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า

0: ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
3: I might lose my mind Waking when the sun's downRiding all these highs Waiting for the calm down Walk these streets with me I'm doing decently Just glad that I can breathe

Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: แป้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
2: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053963250
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

Northwave Music Long Play.

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หนังไทย
4: หรือหนังเกาหลีสุดฟิน
5: หนังอินดี้
6: หนังการ์ตูนหนังอนิเมะ
7: และหนังใหม่ทุกประเภท
8: ดูฟินฟินราคาเบาๆกับจอยักษ์เสียงกระหึ่มกับแพ็กเกจดูหนังเหมาจ่ายรายเดือน M-Pass จาก Major Cineplex Group
9: สุดฟินจ่าย200บาทต่อเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและ300บาทต่อเดือนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ดูหนังใหม่ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขา
8: อัปเดตเทรนด์ภาพยนตร์ใหม่ๆพร้อมกันกับ M-Pass ได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทุกสาขาทั่วประเทศ
9: รายละเอียดเพิ่มเติมทาง majorcineplex.com
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: แป้นพิมพ์มีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave 9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ตั้นทีมมีเดียรับวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นทีมมีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
1: ถ้าพูดถึงขนส่งของคนเหนือชื่อที่อยู่ภาคเหนือมานานต้องนี่เลยนิมซีเสงขนส่ง1988สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าให้บริการขนส่งสินค้าทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าทั่วไปทุกสิ่งสามารถส่งได้ส่งเร็วทันใจไว้ใจได้ต้องที่นี่นิมซีเสงขนส่ง1988เปิดบริการมานานมีประสบการณ์และเรายังมีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบนภายในเขตพื้นที่8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้บริการทั้ง23สาขาและที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะเราเข้าใจคนเหนือและเข้าใจงานขนส่งเป็นอย่างดีนิ่มซีเซ็งขนส่ง1988ส่งของสิ่งใดส่งได้ฉับไวรับได้ทันใจใช้นิ่มซีเซ็งสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center สำนักงานใหญ่เชียงใหม่0521350089หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Not Wave 9425

0: น็อตเวฟ9425เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง
1: บริษัท1 to 1 North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร053-963-250
2: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425

0: ณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
3: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงได้ที่ Northwave 9425

0: พลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่า
1: ตั้นพิมพ์มีเดียรับฟังแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อกับตั้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: ชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเรียกประกันสบายกระเป๋า
2: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600 Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823 Not Wave9425 เปิดเมื่อไหร่ร้องตามได้ทุกเพลง

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร098-428-9823ฟังเพลงแบบไม่มีดีเจมากวนใจได้ที่ Not Wave 9425
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร098-428-9823
3: ร้องตามได้แน่แค่เปิด Not Wave

0: ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลง Not Wave 9425เพราะกว่าฟังได้มากกว่าชีวิตยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องไวประกันก็เหมือนกันไทยพัฒนาประกันภัยมีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจเครือข่ายสาขามากกว่า60สาขาทั่วไทยเคลมง่ายไม่ซับซ้อนเบี้ยประกันสบายกระเป๋า
1: wow.
0: อุ่นใจทุกเส้นทางทุกสถานการณ์เลือกประกันที่คิดเพื่อคุณจริงๆไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนประกันไทยที่เข้าใจคนไทยสาขาเชียงใหม่โทร0818853600
2: บริษัท One to One North จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มขวดเพชรสำหรับน้ำดื่มน้ำผลไม้หลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบและฝาขวดพร้อมบริการออกแบบฉลากและบล็อกสกรีนแบบต่างๆทั่วภาคเหนือโทร0539632504
3: ทีมมีเดียรับฟังแผนและผลิตสุขโฆษณาประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ออร์แกไนซ์จัดหาศิลปินทุกรูปแบบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบงานแบบแฮปปี้มีความสุขผลิตสื่อผลิตสุขกับแป้นพิมพ์มีเดียโทรเลย0984289823
0: Not Wave Music Long Play ให้คุณได้ฟังเพลงมากกว่าเพราะกว่าและทำให้โฆษณาของคุณได้ยินเยอะกว่าสนใจติดต่อสอบถามลงโฆษณาโทร0984289823

0: คุณกำลังฟัง Not Wave 94.25 ออกอากาศจากอาคาร SR Condominium ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร0984289823
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผ
2: ู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา